0: ปปลีแต่ให้จุอีปอเลเอมาชิรบกกองลำยีฉลำกวมันเอ็กซิคิวทีฟเมมเบอร์ยองกับเซนกันทายน่ากระชงลมยองกจำแต่กองกัมเบอร์เดสญาวีว่ากันเนียมเป็ดิงคลำฮีต่อกันเนียมปัวเดสญาวิชวะฉะนั้นกว่าร่อได้เป็นเครย์ว่าจะเป็นเบ็ดเป็นโซดอย่างกันนี้กันเนียมต่อชรุปเดอปาดลอยกัมจูว่ากับใบเซนไรฮีแต่หาอุนุสเนมและกันเนียมเป็ดิงคลำอุสดังอีกากัดกำกระเทกโดบุกีต่อนาดูกันรู้เทกอุนายเนียวฮะดูกับคันดีเทกอุนายเนียวแต่ดมันก็กระสีก็เป็นเด็บียังกันเนียมเป็ดิงคลำแต่ขจักครูอุญญาจะกองลำยีฉลำกว่าก็จะมาไอกับตะกันเนียมเป็ดิงคลำ
1: กูเบลชิบอนอีกจริงกันดียองพี่อ่าให้จริงติบออกัดกันเนียมเบ็ดเองคลำต่อหมดก็กันเนียมกูเบลเอกันปังต่อเตรกรัดเขาเหนียวซะชิเซนให้กูจิสเนมเตรกรัดวันเป็ดวันยูยี่อีกเหนียวซะรังกัดไว้กระคู่ไว้กระดอกอย่าวรอฮีกูวีก็ชนองกระเท้าอย่างนี้อย่ากับเบ็ดเองคลำสดังก่อนนัดดูนายวิสุเอ็มก็อาร์เบนต์แต่ก็เป็นตาคนนังกงต่ออย่ากันเนียมเป็นเด็บดอกดอลอยมันป้ายองกับเอลกายองกับราชีกีคัดโซวะเฮปตอร์กีสังอนกีเมลังอนกีดูฮุลยากีชุติยาชิรุว่ากีพรากรกีพรากมายกัดว่าเนียมยองยุงต่อเป็นเด็บดอกกุญีว่ากับจูกเสียงแต่จังหวดกับเบริงคลำต่อยอบเบยกีจุดยีซัมยีชุดต้มยีสุจ่าน้าปอกับชนองกับเท้าน้าปอฮีกับราชกับมลุกวรอกวีชิรุไว้กระคู่ไว้กระดอก
0: แต่กองมันต่อให้เลยดูกัดให้กินเนี่ยกิสูสนี่เลยยาวมาไอ้สดังกับเบ็ดเองคลำ
1: อ๋ออย่างเนี้ยเบ็ดเองคลำมีแต่รสดังอีกการนะดูเป็นนายวิสุเตอร์กำมาได้องันตู้ได้เป็นเด็บดอกดอลลอยเตอร์กิตุเรนเต้ฮัดดูอปอกิตกิสูสนี่เลยยาวแต่ต่อและเป็นเอ็มพรมเยกเซนเบ็ดเองคลำมีวรอกวี
0: กองเฟนดันภาษาหม้อแต่ปัตย์เป็นชื่ออีกี่กี่มาไอ้กิตกิสูสนี่เลยยาว
2: ฮักจึงจะต่อว่ากันนี่กิโซสงี่เลียวกิวอองกะเป็นสิงกะมุลองกะมุเสียงกะมุชายว่าเฮานิวสเนมมันกะนรุตริกต่อกะเป็นสิงเหนียวกะมุลองพระกะมุเสียงคันดีริกต่อกะมุชาย
0: แต่เนี่ยมันกิติกิโซสงี่เลียวด้วยแต่ต่อฮัจรองกิติกิโซสงี่กิเลียวแต่อีกิกันทายบุญไฮบันตาสเกตว่าฮับอิวปันเดบฮับอิวเล็กแต่ขจักกองครุญญาชพีกับกองฟินนันภาษาว่าปไตยเพนันเนว่าอุ้ยเพกิยิเดกิบันตาเกี่ยวกับกองสันตำว่ากับชู้กับเสียงปันเดบกองฮักเนียมเบดิงคลำ
2: ฮักเลียนเนียมเบดิงคลำฮีกำว่าเมลุเมลาเดบไตยกับกองลำยินตุมันเอ็มก็ฮักกิอาร์บันตากวีกบันตายองกักชูกเสียงกเตตอกลังดอริบลายกเป็นเด็บยีกามเนียมหายุงลังดอยีกิกามเนียมบ่เป็นบิดเป็นเบียงยียองกราชกชนงกเนียมยองลังยองบีกว่าลายลังกชิรุปกจิงยะเครลังว่าอุลังดออุดลอยอุปตอร์กิสงอดกิมจีวกิพรากุรพรากมายหากนี้เดเลก็เดเป็นเด็บก็ยีกิเตเดสดังยีกิเตกเป็นบิดเป็นเบียงยีกามเนียมยองกะในยุงลังดอนาดูบนายวิสุกัมเตเตอร์เตอร์ฮาดูอปอยกินิกิโซสงีเลียสักวีกับเบนตากยองกะยุงกะเซมอุปเด็บเด็กกชูกะเซียงกะกันทายกะเตะต่อวาวีอยากกะเซียงกะพาวาวีบามอดีอยากกิสังยากิสเรตแต่กัมกะชูกะเซียงฮากะจิงฮิกายยองกิวะเฮกิวะเซียนกิวะริมกิวะจ้าว่ากักชูกเสียงยองกิยงเบลัยนี่กักมายุงหัชวาวเป็นเด็บอยากกักเสียงอยากกักพาอยู่เอ็มกามดูหักขมัดต่อว่าเป็นกันโมยาวกุญีอยาวรอกิสมบูรณ์กักชูกเสียงกิสมบูรณ์กุญีหับเปาะกิยงหับเปาะกเซมในบรรดาว่าต่ออีปอร์ว่าอูเดจันปอยกะเลเนียมเบดิงคลัมแต่ดอหอยอูอยากขุดอยากกะดอร์บาร์กซอร์บาร์หับเปาะยงเปาะเซมและดอต่อให้ยงเบลัยและนี่หักมายุงแต่คำเตะเดเป็นมันยากระดอร์บาร์ในบรรดาว่าเป็นบิดเป็นเบียงยากิกามตีว่าขมัดดุหากันี่กระดอร์บาร์ในบ่าฮับอูอูเอยากวัดตาชัวยาอูเป็นบิดเป็นเบียงว่าคำมันว่าเฮานิวส์เนมดาวอูเอียากระเตะกระเซียงจ้ายากิสังยากิสเรตแต่ละเดมันก็กระยุงกุยงเอ็ดลังละเดมันกระยุงก็ว่าบิดว่าเบียงว่าเช็ดว่าเขียและชีเลียงชีเพียอีวันอีวันแต่กระยุงหุ่นก็ว่าอุปนบิดเป็นเบียงยากเอบามเอดียากิสังยากิสเรตยาเอยากระเซียงยากระพา
0: ต่อกองกระจับมาเป็นโยมันยากันนี่กันเนี่ยมันแบบอินคลัมแต่กระเซียงกระพาและนี่แต่กระชลับกระชเลียงมาและเดจาว่าเช็ดเขียให้ยุงเสมหมดมีมั้ง
2: อ๋อแล้วเดจียาว่าคำตุ้มันเอ็มมั้งว่าที่ฮอสพิทอลแต่หมดก็ยุงมีสังสุกก็เส้นแต่เดจียาว่าดังเอ็มอีฮับอีโอร์อียับอีซาปอกก็ยุงก็เส้นแหละแต่หมดว่าต่อว่าหากยับก็ซาดังเด็บอีวัดยากระเซียงกระพาแต่หมดก็ยุงพุ่งเสียงตนาร์ก็เต้บอยกุ้งขมัดยุง

0: ก็ยุงอุบุสงัดกี่หมอกำหมูเป็นกันหมูทั้งหมดก็ยุงกระเซมไรก็เดี๋ยวว่ามันโยดำหมออูเออยากแต่กระเซียงกระพามอบทวันกระจิงยากลำหมออีเวมกามโดต่อโอเป็นโคจโอเป็นจิงเงียอยากยุงกระเซมในผ้าอีกี่คนกันยำตรีกิจงัดกี่ยงอีว่ากิโซสงี้กิเลียวอูวันอุตรีกิรอดชิรุปกิสังเงียกิสระอูวันกิเดวโคจไอเวจิงเงียแต่งัดอาจารย์กวีปะกวีกะกมายุงกิยุงปลายวัดกิยุงเทรบยุงสกุมแหละกิอุเป็นโคจอุเป็นจิงเงียกิได้เตยมันเซียนอีเอ็มฮักกี้ว่าวันเสียอุตรีกิรัตชิรุปกิสังเงียกิสระเดวโคยเดวจงเงียแต่กิจเงียกลำกวียาเป็นเชียบหากตะกดอร์บาร์ชิรุปกิชุกเสียงวอปนีเดวะยาคีลังวรอวอวีเอยากมหัรกันเทียร์ขมัดชันรังขมัดกันท้ายในบันตาวอเป็นลังวอเป็นลมโยลิเทศยากีเตียร์บามเตียร์ดีนักขมัดกยาวชตรีกยาวชคลีกยาวโยลิเทศดีวกันใจวกันใจตามกัดอีวะย่อหากินิกิปอร์กิวะเดอเอ็มกัดกามิปอร์มาแต่เสียงสุกวตอวะกักชูกเสียงมัดให้นิปอร์และมันดาวเอกตีวรตามัดยากิสมบูรณ์คำตั้มกิสมบูรณ์ชูกเสียงวอบตายก็ยิ่งตะกิสรินกิวะยิ่งต่อแหละในบะดูกระตายกันน้องเป็นเด็บเนียมมีกบเละสมินฮาบีเอ็มกิวเอยกตีติมนกตีติเดียงวอยารับออยสันรานลังวะกะเตียวบตายก็ดูอีเป็นบิดเป็นเบียงคำตั้มยากิเปลี่ยงกันนาร์ในบะมันเดเสียงเดพาอูเอบามีอุ้มต่อเด็กิเปลี่ยงกิวจะอบายมันกันสิ่งฮันไรด้ากิทุกิวองกิเปลี่ยงเปลี่ยงสเต็มมอกิเปลี่ยงนาร์กิวอุสัยอิมชิสินชิสเนมกันนี่มันก็โกยสุกวสียงกรุปังก็วยฮอดอกิชูฮอกิชูตัสลาฮอกิเสียงวอกิงวอปีเดสเนียวพีเตดิกิวสเต็มเบดกิจงบนกามยองอีกิชูกิเสียงกำกิกันไทยวอเสกวอคลีนแต่ก็บัตไตก็เฮียต่อไว้เต็มมอเป็นบิดเป็นเบียงแต่กำจูแหละวอบัตไตก็วากีวันกิวต่ออูไลจะยาวจะหัดแต่วัตตาก็ได้วอองก็เป็ดพีกักชูกเสียงโยเคียกโยกิดไอโวลิทิอุไลชยาวจะฮัดอุลิทิอุลิเป็ดอุมันพีกิวโคจกิวจเงียมอมโฮเอ็มกะแตกาปารดกะปลีโชโชและโยอีวัตตารอก็เฮเตฮากะดอร์บาร์ว่าเป็ดพีว่ารอขมัดชันรังขมัดกันไทยว่าอุคุณมัวผิวตยารพี่ใหญ่ปอดว่าชัววอเซบกะสงีงาแต่อุเครอโยอุครีวออุโคว่ากะมุฮอร์กะกันเทียร์กัวเออีพาอีบันตากะสเอ็มเอ็ดนาเป็ดโยอุมันพีกุตยารใหญ่ปอดยองพีโยวันบุพีกมหอร์กกันเทียร์ได้ว่าอุปนบุตรพี่ยากีโงอิบอิสบลายโงสเอมในบรรดาวโยกคู่กระโดดนักสเอมไอนาร์แต่เดสเนียววันมอบอยในพระเอ็มกิวลิขิตชนงปราเอ็มกิวสะรับจงไงติมยี่กิวเบะหักตะกัสงีฮับกิววันันหักกัสงีเป็นสิ
1: ต่อกองอยากกองลำเย่มากกว่านี้กรรมเดสเนียววินตูวันเปียปุ่นไฮติกามีว่ากักชุกเสียงฮับกูเล่เด็กยี่กี่เด็กที่กี่เสียงนี้หากตะกัสงีเป็นสิมันกับวันเปลี่ยนเดนีกรรมเดือดความเป็นเครย์เฮต่อวันตะกัสงี
2: เฮียต่อเฮียตะกษียงกรรมได้ไปตายกับกองเป็นลำตัวแต่วันนี้ยามสิเอ็มฮะแม่การเป็นตรงแต่กักชูกษียงรังชรกว่ากษมบดชูเสียงกุญีสมบูรณ์กี้วรรคก็ยังก็เสมอยู่อยู่เป็นหลังหากมายงและในยงเปลายอยู่อีน้อยเตะฉลับเฉลียงเอเตเสียงอีแพ้ยัยเต้าเละอีต่อดังสเต็ปหากสเต็ปสิเอ็มกามยกขาโยกระโยบุอิดินหัตไปทุกขิจูอยู่เช็ดสรูอยู่เช็ดอีจ้าอยู่เช็ดอีกระดาคาดปตลีต่อมันเด็บอยู่เช็ดตัววรรคกี่คนยังก็ยงขมัดชันรังขมัดกันทายต่ออุติปกีอุตยาเรียปอร์วัชวะวรรคกี่แกกับบอมยังกี่คนไรหากลิชนองต่ออีวรรคต่อบุญเดบีอยากตะกเสียงกับพะในพะกัดก็ไม่จึงไงเวลาอย่างอีว่ากิวริมกุบจ่าแหละมันน่ะไล่กับบอมต่อเสียงกับสระวรรคระบดกีอยากกับบอมอีที่บ้านไม่ได้ปังแครไอมันนี่เซบอาเฮไม่ในที่ดาวเอ็มกามอุตรนิดอุตรนาอุตรจินอุปนเดบีกามชัวว่าไล่กับบอมกี่คนไรอยากลิทุกีอยากสมบูรณ์ขนองต่อฮับประดีที่เสียงอีวันงกงต่ออุตยาช่วยยี่กิเปลียงอีเต่าต่ออีเอ็มกามดูต่อบุยกวีกิเปลียงอีจ้ากระดาคาปฏิวัยวิกิบามกัดอีคนเยอะอีบามนงกงต่อบุยยี่กิปอยทเป็บกวารกับเปลียงต่อปชองเงี้ยกวเล่กับเปลียงต่อกิเยอะสติกวโซต่อกิลายไปเลยกวสันต่ออีคนหลอดบูดอันไหนแต่สกิบโบฮัดโบปดบูดอันไหนแต่สกิช่องบานช่องเบียกิเตกิช่องบานหมดกิวเร็บกิวขีเอ็มมันกี่คนกี่นัดอันเกี่ยวกว่าเสียงเสียงเหม็นเกี่ยวเสียงป่าแต่เยกิตแต่ละเยหิวอัดอันเสด็จนั้นยี่กิเปลี่ยนตั้งว่าอีเวมแกมโดต่อชัวโวปุ่นเดบีเอกตะกเสียงกับแพต่อว่าเราก็ยุ่งต่ออุมันยี่กบีต่อกบีเบียงกุมันยี่กบีชัดกบีเขียโยยาอับอีเยว่ากักจู้กเสียงฮีเด็กขุดก็ยี่กิสังเงียกิสระโย

0: Ban wan di yidi ba
1: kajamo we ye to wa kateka sngi pensing man i wa rap sia kor pang cho chu yong ka chu ka siang ka man u kre u tayar ko khai dang step chu wa wo che kan rong ka sngi yo wai ga ya ka dwar he mo deb ni te rang kat wo war chao ko ki ti yong ka yo e ngu ko yo tri ki ron kam jo le yo ngu dem ye ki sang ye ki sarat yo khut ye ki yo pdiang ye ki wo wan gi a le wan lip sia a po ki kam ra ko yong ko yong yong ka sem li e ka ku e ka do i te le man i i wi ne i wa man kar pang i kam ram hi yong ka chu ka sem che ki ban ta gi wa to u le u ta ya ru ban de
2: ba sa suk to cho to wa kam te ma kam tam ha ka sngi pen sing de mot wat ki te ki khon ki wa em de pa la ne ka men ma ha ne slak da par thai le man yo byang ki kun mo la ne wo e de ba mi di ma ka bon man sket ka ka ka jing kar khu ye e ki khon yang ka nem tre wo yo na di wo e ba mi di ye ki te ki mi ya ki se ya yong e kam tam yo pa la ne ya ka men ki yong e te sa su kha yo u snya wi tu ki jing pen che na ka kong te ka tu khur un byang cha ka kong finland pa sa wa e cho cho ki ben tai wa kar pang do ye ki chu ka siang ne ben ta wo kre ko
1: Hakasngi mulong. Kasngi to ko wa bolira ki chandrang ki kni na ki dongi wa pher ko pher ma ya ki ding klam ki wa da dep ki den ni ki sngi ki wa na chwa dep haya to we ni ka chu ka siang hai ni le na do dang step hi ukre u tiyar ko ya uchet ija ido ka di kon iwa siao ki it ngai not ko open kre ma ya u yo ki chandrang ki kni yong ko yung ki khon ki dia ki payu ki para yo ubam chalom ta dewa manda chwa wo mi ki chandrang yo ong ko pe ini ja da song da tap te yo pi ya bam lang chirup mo wa ki dia ki payu ki para te wa ki lok wa ki jor bam dewa hun bam dewa bang ta saivi wo pen bot ko ikam ram hi yong ka to iwa kia do ka te wa pe khon mandali chat pi pe dia pe payu pe pa ki khon wa mandali chat พี่ตชาติเดวเมียชาติเดวบายาชาติชิรุปชิลังวากระดงวากระชนัดยกอีพียากระแตกระจิงกิดคลีกยองพีวาวยากระชานลังพีกระชนงเฮวาระยากระดินบากระดินสันนักลู่นักจำยกเป็นปอยากะหากะบลายยาวงาสยาวมันอิตีกันตีนยองเกาอีกระคูกระดอกก็ยากิคอนมันก็กำรำก็ว่าหักมัดดูว่าชัววากิชนรังกิกนี่ยองกิยงวาวมีกิในยงนั่นแต่หออินโดดังสเตปวากะกันไทยเป็นบิดเป็นเบียงกิติกิกรรมเฮยโตวอซองวอตับมอแต่ชั่วชั่ววันฮัดดีในเตวันฟูเป็นลุมเป็นลังฮยงฮัสเซมได้ยะเละก็อุปนเครอตยารวันดับเป็ดก็ยัยปอร์วอมันก็กว่าเบียงปอร์เฮยโตวออุเครอุครุมันก็ยะกะได้กิเรียมกิเบจกิวดาตยารนี่ปอเบนายปอยาวรังกัดไว้กิปิงกิเซียร์กิไปลาวเดนวอกุปอเป็นพวกเป็นเพียงยัยรินยินยองกะยกไล่ก็จะขมัดกะยาวจะขมัดกะสีมวอลียังวอลีเป็ดยากิคอนยองกะชนงวอลีเป็ดยี่กิตกิเดียกิปยุกิปารากิกนียองกะยุงยัยวชาติยัยวระกิยากะดีนคลัมอีเตโตและอิมันอีกามรามยองกะวอลีเป็ดอุมันก็กำกะนองสกี้ยากิเดียในผ้ามันเดปอยก็หายาวสีมเอ็มกามุยอกูยูยากิเตกิวหายุงหาเซมยองกิวชาติกิแต่ว่าไงเอเจนกิชนรังกิยองอีกิกนีกิยองอีกิคอนกิเดียกิปยุกิปารากี่แหละมันชาติกี่ดาวขมีดอีกขมัดกี่ดาวเป็นบ้ากี่ขมัดกี่ให้วันเอ็มกี่ยองอีแล้วเดาโตชนรังหรือเอ็มคอนดาวทุให้วันนี้คอนเคียนเนาะยาวระยาวชาติยาวยากันทีลังก็เตะต่อกวีก็ว่าเป็นเสียงสุกโฉยี่อีกี่กันทาย
2: เสียงสุขันได้ครับมันสเก็ตก็ว่าเคียบาดุก็เตะก็เตะยังกันทายเฮลันเองก็ชูก็เสียงเฮนลอร์ว่าซองว่าตับว่าเครียบามิดีมันว่าอีว่าเสียงสุกดูอ่อนหมดก็เตะกูอัมพีมันกูอีก็อิสเนนิกรัวมะแม่มูฮะเฮดีจาร์แล้วเนี่ยดีชาร์นั่นมันฮักสกีกูกัดนี่มันได้ยูมาหมอก็แต่ก็จึงมันจึงลองยองที่คอนเซนต์รังก็เสียงสุกบ้าว่าต่อว่าย่อยเป็นบทนั่นเองก็มาเป็นกันโมยากีคอนกิองอีในกิเดียกิไปอยู่ว่าไปชาร์ดในชาร์ดฮอกสเก็ตกัดกำกูฮุกุมกิองตรีกระดับเสียงสุกสกอร์มิชบอลในตีจึงหมดว่าเดอเอบีแต่กองลำยี่วันกว่าเอาคณะวันพีว่าอีวันในการรำโชว์วันยองกับชูกเสียงวันในบรรดาวันว่าป่วยเชกสิมุเสียงวัน
0: เฮียโตไว้ในการรำโชว์อีวันนักสิมุเสียงกำกับชูกเสียงโอเคสมบูรณ์แอมกำลิเทลิเป็ดกีในยามุเสียงเดี๋ยวลิเจกินนักเคลียกยาวเตรกยาวเย็บกันสายกันสายตามยาวระชยงแม่นป่วยเฮยงกับชูกเสียงแอมกำลิบุกอ่ะเยติบามิติอีวดาวเอกดาวสุดองค์สุดอุ้มหักสเต็ปมุชัยแต่แม่นเด็บปลังปลุ่ม

0: ป่วยแต่ในที่เดียวก็บอกพุ่นคุยมันตัวดูกัดจีอิสมันเรย์พุ่นคุยเลยว่าอย่างกับดิสทริกกัมจุเลยก็สิ่งพวกนี้ขนมว่าอีบรมตัวดูกัดยังไงสมันตัวดูกัดยังไงชนงตัวดูกัดยังไงยุงเซมเรย์ก็มันเลยก็บรมอย่างกับรีว่ากับใจเป็นรูหัวกูวิสัยแต่ก็ถ้าก็มันเสกกว่าวิกิขนาดกันรู้ตัวว่ามหัศรรย์กิจเดินตัวที่อ่างกิจขมันเนี่ยเลี้ยววังกัมเต้นี่ผ่าฮับปฏิวัติชิบุนเอาอยู่ไอจิงกายเอาอยู่ไอชิบุนกิจมุตโต้เอาอยู่ไอนักดีกับกัมรฟิสก็เท่านี้ทั้งหมดสกุบิเลมีกับชันส์อันนั้นตัวดูกว่าอีกชั้นรังไรวัดอีกกันไทยแหละนี่ผ่ากัดเก่ามันกันนี่หมดกันไทยเอ็มผ่ากับสกุบยองคิวป่วยฮาร์ดดุกับฟีฟ่าเรฟริสแหละมาเลี้ยววังกัมเต้นี่ผ่ากัดเก่ามันกันนี่กัดเก่ามาโยยแหละว่ากินไทยรังดูน่าบากีอพอกสติดองอีวอวลายกันนี่กับการรับฟิสฮันไรกันนี่วันโยกีลังบากวินกับวันนี้นี่พอเวสเซนเตียฮัดอุปยักอินเตอร์เนชั่นแนลเลเวลกับวิโอเกจกับฟีฟ่าบัจเตตอกริโอลังดาร์แต่กันนี่นัดอุปว่าตะโยกีวะรอคำตำกันไทยนัดอุปว่าปอยกับริโอลังฟีฟ่าเลเวลชิบุนกันไทยเลยกันนี่เดบุนกีว่าที่อาจขมัดโยชิมิกันนี่กับกำองตู้มันตัวดูกัดอีกชั้นรังไรกันไทยเลยเอ็มบากะชั้นสองกีโวปอยฮัตุกันนี่กะเลเวลนี่พะตัวกำมีชั้นรังชั้นรังมันคอมเพติชันกีกะจักกันไทยเลยเอ็มคอมเพติชันกีต่างว่ากันไทยรับสุกกีนี่พะว่าดังดูนะกีวันกวนกีคอนคลุดยองกะชั้นงยองกะเท่าเลยกีเวมจึงหมดอู้ชิมบันตายังกันนี่กะกามเนี่ยยี่กูชิมบันตานี่พะเรื่องลังใบจึงชะคริสตอมกีว่ายี่กูปอยฮัตุกันนี่กะทงกำปอยกันนี่กะก็วิ่งกันท้ายอย่างนี้ก็วันนั้นปวดอุบัติเหตุอะหัวปวดดูกับฟีฟ่าบัชก็เท่านี
1: ้แต่ก็เป็นชิบุนโยมารูมานิยมสงกรว่าด้าวันพีฮักนี่กับสถานีอย่างนี้กับอากาศวานีเดี๋ยวย่ออยู่ย่อขนาวอยู่พร้อมให้ตัวว่าอีไลลุตียองพีนัดดูอุปปอขณะพีฮัดดูอุปปอพีฮักนี่กับกระดันดามันไปเล่กามูนัชราฟีสกุบิเล่ด้าอีพีกันตู้กับมัสเซจนี่กับคูบอร์ชากีน้องชองชนองคำตำชากีขณะคันรู้ว่ายินพี่อยากีกิจัดกิยองพี่ว่ามันพี่แหละคือว่ากุดจึงหมดลาไล่พี่หากันนี่ก็ได้ฟรีแล้วยูรุตีว่าเอ็มการพี่กับฟิตเนสหันมันอีจึงเยาะอีวิเคียนแล้วกันนี่มันก็วีนากีลาดเยาะกามเยาะจามแต่อีคุบเล่ยอมมาโรมาเนียมุรุวันอุสิซินหากันนี่ก็อากาศวานิจวายว่าเยาะอยู่พร้อมหากันนี่ก็โปรแกรมกูอังยี่ไมสตอรีสกันนี่ก็โปรแกรมกูเยาะอยู่ประชันเนวอยู่พลูจึงหมดว่ากี่ล็อกมอกี่ว่าเอ็มก็แต่ก็ achievement ยองเซมันแต่เฮนิปอร์สจิเซนคุบเลชิบุนยองมารูมันยำคุบเลพีสจิเซนว่าอยู่อภิกรรมกับพาร์ตกูชัดกูแค่อีคีอีคันอยู่เบียงในวีปอร์ใช้วีปอร์คุบเลชิบุนมาพี
0: ่คุบเลชิบุนพี่แล้วจ้ะ
2: ตลอดเสียงในการโปรแกรมยังการโปรแกรมคลิปยังการ story of my life ในย่อเละยังการคลิปคิดว่าออกมารูมันยันสังกันอุมันคำอูFootball referee dah riyo open tay pece hei to ay ching lai tu yo hei ke ching im yong o kam u football referee. De chim lai ya ke kalit kit dao maa penche mi pesuet. Tay ni por pesi ay pi ye ki YouTube wa MK.
3: Kubli Shibuna ab Radio M Lang Piwi, Bisnok Ti Lang Piwi He Perchang Yong E Wau Chakri Pi Rabha. Yi Piwman Ki Honorary Mentor, Day Lang Waka Race Ni Research Audience Interactive Survey and Evaluation. Lengbak Ni Gwa Mobile Apps Yong E, Yi Piwi Jigmun Heyeto Wa Irukom E Program Ki Announcer, Kam Jule Isyang Sukwa Imentoy Yong Ki Program.ยี่ผู้เล่นยี่นี้ได้วักยันพีหากลิงก์ในเฟซบุ๊กในเตอร์รีจิสเตอร์เอจิงมุดยองพียุรับกอยี่ว่าปุ่นพาไว้ว่าระยัยนามว่าพากะอากาศวันนี้คำแต่ฮัมมันโดกำกินองอับฮิดันฮันไรยากขมัดให้ว่าวันระยัยกันละชิรุบวักเรสโมบายล์อัพ
4: เฮยองอีเงาบุตรเลเวลอภิษารวันอาทิตย์พี่ยกลิตเกตในบ้าเอาเละอยากกับ special intensive revision อาจารย์อาร์พาวน์รู้และเนเดวิทวันต่อยกเป็นติกนาในบ้าเอ็มประตูพี่หากรีจิสเตอร์ทับบอร์ด
5: โอ้กัมเต้ยิ้มกามเอาเละ
4: ดูกัดตุกัดนี่ดอนฮีกี่ว่าหาอุเละมั้งเป็นมัดหากเอพิกยองพี่บรรดาหากันนี่ก็ฟอร์มและได้เอมีวันนี่วันอีวัตต์ต่อวอลเป็นแบง
5: อีเป็นแบงยัย
4: กัมอีกลาอีเท้าช่องอีเท้าซะ I bekala pertut, ki pertut by address yang ki wahayung ki yang pi, boy M, ki wasak cawi, boy M ki wadatok irta,